chali lu mattumun maanikhunnam qaingani nangkhangaqaarlumtni qaillunna ayuqqutirkamtnik a lloorluta bilkharput khangkutnun nalla khangkutaannallaramtun pifkunaata tugam makunun yulkhutumtun toatn a ilaagarluki pikumnun qaillun khangkuta to a ilaaliu yunerluta qall ilaksunaqluta nangqaqatartita ilamta awaatiitni illi khangkuta mai atuqput una ilaaliu ilaaliu ilaaliuquluni kha ilaaminik bilkhaq ilaaliin qhluni a imutun a nalluuyurnaqqallaatun ayuqpkanaani taqwaam tangqni yuk tamalkoon apqamtni khongkuta iyuquni khong khongtun pitarluku khall angaayoqqaagum agaayoqqaagumnun ayuqsaguulluku yuktauna ilaaliiquluku aam totn pillumtkhun tangxtumta a а иму иму тунтин рулутин а илал илал лиурулу тапичи кайтикут ам жалиллу нунанун ха нунакин риллкум тун алаанун тикииллу тап пааққамта а чиунерипчиунерипчиунерипиллуки пик а куяалутин пилхкат а тамай тамана хангкута илам нэк кусу кусу гортархалута пикумта а тамана аттам тотн аюкхлпут юлхутмта тунгиинун утхтдук аюкхлуни иллииниллоққаатоор ангеннерулууни питуллера ор тукнинрулууни аллайта илаалиуруттии тунгмнун асиллераароқманна тоолчали илаалиуллумтхун юкпифкнаақкутагам икаа йохтаррлута пилхкарпутсали тангхпут макут икаа илаапут икаа йоолуки а чап макуник оқаамайлингорник холсарфлиориараник таммаахун кинген пифкнаани таккуам а унааллу ақсаққат jamk toy mumk nkhiyu mirinarqallaamak unangalu tapikumta tammaakhun umyoqlkhkait aam taim toy malik lutaakha ayaagalu tapituulini a illini amlkhpakan rilingorumak utrutnarqlartoqa yugu yakkarluni налаачиллерани налаат налаачилууни пааққами а утхутарқамқчам гемумгунангэлу тапааққамта авхэлуку пааққамту иллини амлхпакақсайтлартоқ а паваниттой акуллуми иллини клоққваниклупитлаамта а атхауқ тапааққамта иллини иуяккарлуни пиллераани аккани фкнаани канаатуқ тах
ความโดยจาเลกายขดคลิปตามากกุดอปกุลูกิปิดูลูกิได้ตัวจดแปะคำใจลีนีอัมสักไซต์ลักตุกุดขดสปุตโดยมากุดปายขดลูกิปิดูกปุตตากนิกกันรอกกนิกกันรอเราลูกุสุปายุกขดึงขมีอักกะกิกะอัมสักจิกกกนูตารามกนูตาตุกุลดึงนักนักลักกาดนูตารามกนักลุดึงปาวานิยมขังกุตาอากุลเมนูตากนิกกันกากามังกันกากามังกักกุกกาอังายุกกากนูตาตุกนูตาตุกเนกามกมากุตสูรัตอากาคีกตอากาคีกตกาตากลุดึงปิลเรตาตักความตักอังลีตักมิกลุดึงปิกซาวนัดึงสูรนิกแบกสุกิตามัยตามากุนิกนิกขากามกาหนุตักตุกนิลุดกันลัสฮุกตัวไอ้มาตุนนาลินกิขลอบิวงาหนูตากันคลุมขดปิลสุดึงแปะกับมึงมาตุนตัวจุกปิลแกตุนตัวสุดึงหนูตากับมึงแปะกับมึงหนูตากตุสกปินนาขดยุกิทักกันหนูตากตัวลุดหนูตานตัวหนูตัมมานีนั่นริชโคก็ตัวมากุนนักนุนปินริลุจ่ากีงันตัวขวังกุตาอิปิกนีจัลีมาเอยากุลกิตมากุตอุปนักกามิตกิตลกิตแต่มอุปตุตโอคงจักลุดึงอายาสักกามขนักมากันดำมาจัลตามากุตตามัตุมตุนตัวจุมกิงโงกุนปิดูกปุตละกิตอาสัตสุยากุลละกิตกุกุยุตจันกตอยอาสานกิยากุลกินอิลาลุกิตาเปกิลุกิอุกุริลามขวัญอุกสอกเมนักดูดมากูนึกตอดนอนรักนึกนักนักนักลุดึงบิดตัวมึงนักนี่ลุดึงกุมกิดกุมขี้ลุดึงตัวจัลีปุกุนึกอันเสียลุดตะขมานีปิลล์แรกกุดุนกับตาอันนักจิมนุนนี่นุนวัดมุนไทม์ตามากูตัวจัลีปิงนักตุกปุตตาอุกุตัยสักกะปิลูกุตัวเออุกตุดูลุตะหะคุณาอัตไตรุตุทวังกุตาอุนระกินกิงุนังขามีกุสกุควิมไปงานกกังิกสิกยากุกนุนนิตนิวุตกลุกสิกตุตปาวานีเกลิกุนนัสิกุขลุนีกะตาคุดมุนสุดด้วยเก้าจามีอัสิกุขลุนีด้วยปักมาวตากัสุลกัสุลขมุนันวัลขมุนักวมุนตกีสุกุตัมมานีด้วยนุนังขตุตาวกุตอัตไตรุตเก้ากุตสุหามักสินีอักกุกสุอัศกิตคุณนั้นนายาเกจารีตัมมานีวิตาตุสูตมักตามากุนิกโดยปิงขตัวละสังสุลเรงุขตัวตามากุนิกนรโหลจารีสูขวัญชีวิตอุตุอันเรนริกสุกิเปกัตามากุนิกปาวานีอากุลมีกุมลานักตกกำนึกจาลีปิดดูกุดนักนึก
makunik dolukhu yaganiklu uqhtut kaanika ilaluki kumlan kumlani lahtut pawani manikhnarnik tootin ayuqinritutta piarat makut upluki piarat naunrat tootin chali makut mai kawerilit tannerpit taqkumtki mai kawerilini kahkut pitukput kawerilit chali lu uingerat uruni urun qutqaingatni nautuli taqkuttaanaqnerqilxiit toot chali tamaqkuttaa kuutaulutun aspaalallerii taqkuutariin qhaamaqwi akuutaamaqlupeeqama qanqaa igiyulartuq neqakngam kuullaangerhaanamnik taqqaluni illu yuumtaristamagumin qquyaaqlhoonga tanghluku manna kolesteralaqtumumni pillera akuutartunerimik taqsqallo toi pillhooqa taklarisqumattaggaam tamaatumkinerillaqtaqtiqniluukku toglaangutkluku paimku togom utuu maqaanerluku nerillaqaa tamaatumk pillhuunga инрунник тоотнахкун кикааюттайтник тамааккуттаа пеқло той анаагуттаарлуни амманнаа пилеқчали уумун таммун асиннеритоқ той таманахуи анаагуллуукку пиллхоомку май akun leraqluku erneq akun leraqluku pilarto neqtaraqqam tuuggoqonkuta yuppigni manna apqitnik qotn qittuwarluni dessert nerlumta eqqoni yaani dessert taqluk nertuluku or qoll neqqerlortuqulluni makuunka kinxtarnik tapeqluku nerlha asertuq tootn toinxtorput amllerni tamakutorulluta peeqamta jalillu ahukkut chikuuqqam qaingani jikuluni peqqan jannigeeret anniutwa peqqata illait amllerta tamakunik jannigeertsuutsirilluteng pittuut uqnarilit neqneqnaman toqhiingallu neqtaraaqan kamakutta kumlanruluki asiikkanka ахчаққылудын уксоортилуки пааққаки нуттаранатта маспаатта тақсчигатнаққу таттаутиқармиккиук чаннигиерамик мерсчигаатоқ нертулуки тайм той макут каннерут канка имутун аяагитстаарлуки пифкнаки тохам аяггиопут макут нангхлутин пиллерит питингнаагнглутин юнгнаарлутин пиллерит тингерутангнаарлуки тингеруфкангнаарлуку маннахангку татангерунаарингнаарлуку питериарарпут angutmuluni piaqatsali arnaullerani utrutat makutkiuskait unangalluteng pikaatta ikkhilingraat tsarhaungraan allorluku aulukslerpagun tingerunaqvagta tsamak utrutlerkaq
ตดจิวนิวมาลุนิแปกามิอามโดยเต้าหน้าตดอายุแค่อุนังงานจิวนิวริลุนิปิลแค่กันรุยุตมินกตาริลแรุนริตกอามมัดดูมุนยูโลกเอาต์ยูโลกเอาต์กำนึงอีกอิลาวกกตามานะอาจารย์ลิซูอุณาไอปานีนักนโดยอายามะฮาร์ลุนิทกิสกันยูลิงเอาต์สตุฟกนากูจัดโดยยุคเตลงอมุนมุนทกิสตุฟกนากูตักความนักสักการนักกาสูอุปิงอัฟกาลูกูนุตตานตัมตอดนอายุคลายุกอายปักุตสิกอัลลอฮ์สุดกปิลกักกักตามานาปักนักดารุตกนาตกตักความกุยามกิมังคลุนีจาลิสุอัคยุกุตมกยูสกุมกิจสุนีไอปักดังแค่นี้ตึงรุนักฟักตาตัมมันสุกุยแค่นี้ไกลกิลุนีสุปิลุนนักสาวนันขดไปข้ากิลุนีนักกามุนตกิจสักอัสตึงรุนักอกอัสิลแรกอกตามานาไอปักสกีกุกุกยูโลกอุตกากักตามานะเอขนังลุตาสูปิกุมตาอุนาเอขนังปุกควสอังเลจักลุกูสูปิกปุกเอสโลสุกูปิสกาดอยอุนาอัตไตรุทุตยูสกุมกติกิตากันตาโกรีลุนีควัสอิทโฮจีลุนีสุเปกันอากุนาสุอามักเซฮากัสุอันคลุนุกอิกายุโคลัสฮุกปุกอุกิคลิงุคนิกมักุตโดยอิปสเฮตปิคตูตักจิกูเลรุนสุโดยตามักุตาเอสเซนจิวมุกปิตุสโฮยดอกอาร์กสุนุกปิลาสกุสิกิกุกดอยอัมสกดอยไดมกตังรามกูอิลไลมักุตไมควังกุตาอาตูกับุตอาตูกักสุกิสุมักุตกิงูแลมตาคิงุมทุนนังขสุดึงปิกาตัลริตตัมมาคันกาวตักสุกีปินักกุกุตควังกุตตัมมากุนิกกุยานักฟ้าควานีควาปิสกกะกะอุนาปิมาริกตุกกุยาวิกลุจิตามขบจินิจุนิลแรนีกิตักตากักมนาสักตาจักสุกุมกาวขสุกาลิกุปินริสกุริสกิตาปิอุจิ